0: มิงลีพมันตะตักปิ
1: ไอ้ฮักทีนี้ว่ามันถวยบัชิงตรงจูปิจูลำปากตะกินี
0: ่อุณหภูมิตาจานลอกจระก็อากาศวันนี้ผ่านกิจินาจารีชมดำไมค์ตะเตเลนมาเตี้ยมตั้งตัวบีระก็เตรียมลงไอ้จักรนี
1: ่เตเลนมาเตี้ยไอ้ตกจระรอยอันดับโบไอ้กี่ทำไว้กี่เว็บว่าวันจันทร์ด้วยผ่านดะทำไว้กี่เว็บเป่าตัวมาเตี้ยมเป็นที่ทำจักแก
0: ทำไปอยู่ทำไป
1: ไอ้งาเลงกี่มาทำเด็กกี่วันจันทร์ด้วยผ่านกี่โปรแกรมจริงจีอันดับสามนั้นตาจระไอ้ตาบัตรจุดจัตนาตาบินยังไม่ใช่เด็กกี่จิตที่ปกคุมในชิงบักแฟนดัมดมสรุปยาจระไอ้มาทำจุดดะมีดิ่งเว็บขัดตั้มก์ฉันดูเลงกี่มาทำนี่อุจิปุติสรุปเว็บ FM YouTube ในชิงบักแอปไม่อามันมาเลยครับงาเลงกี่มาทำเด็ดดีชิคุมไม่ใช่เลยตาบันนี่นะไอ้คนน่ะวันจันทร์ด้วยผ่านกี่กี่ตะขิลีบะเลือดบวกชิดะคุยกี่โพสก้าเช่ตาบินยังไม่ใช่เวอร์โรเด็กกี่จิตที่ปกคุมในเวอร์โรไม่ใช่ท่าเดียวไม่ใช่เลยบะตั้งดูตั้งโมกบิลหอยเชื่อมจุกันเฉลี่ยหอยนะอยู่กันเลยน้องสาวง่ายมาทำนี่ที่ที่ปักคุมใช่ขันบันจิงมาตาสรุปยาจารีมาทำดูด้วยดีชแนลชูอามาขับตันนี่นะตาบดูกะหุ่นจิตที่โปรแกรมไม่ยอมชิตาบดะชุกมันจิกน้องไงเลย
0: ท่ากันสิไอ้หนูจู่อุณหภูมิบ้านฉันก็ยินดัดชังกิตันกีพุ่งเย็บว่าจะอามาก็อุณหภูมิว่าจะกินมิงเลยพมันตะตักอยู
2: ่ไอ้กินมิงอธิการมิงบิชอปสันมาทงจูปาร์ตู
0: ไอ้สาเกจะฮิดิกี้อามุชูบีระเกะ

0: อันดับอันมุกอินาวุ่นลงนะฟิล์มล็อกดักปาร์ตี้วีฟิล์มดักมีอำนาจเป็นช้ำต่างชาติคนเจนได้ตาย
1: ฟิล์มจะเป็นเมสโซดิกาโอเคฮุกเรเบกเป็นมิตรมังงาดาโอเค
0: ไม่ใช่เทคนิคที่ตั้งใจแล้วก็เหมือนจะกินเตลียนมาเตะก็มาตั้งตัววิว
1: ไอ้สามังนั้นสูอิจฉาบ้าดูกับเอไอริมฮาร์ดสูอันเลยดีว่าปีคุณจะเบียร์ใช่ไหมคุณเจลดาลายเบอร์ตั้มลำบันีขันดูนะให้ไว้ใช้ดูมาเก็บมาขัดตั้งเฉยๆลายเบอร์

0: 不下课就站着。
1: 杨培杨培，哪里怎么就不下生意？不下姨妈爸爸的，这边都得别的下呢，就不下读书不杨，干呢干哩。啊，对，都是这个，大比不。
0: 哎，那过来啥都没得嘛，你就现在都没得嘛的，哎，你来就是可等可等大不的，都没不怕那弄么的，就是等他那个 YouTube 的刚来那这个上来的拉不到的，等他在。
1: 你都不是那大比的嘛，杨那他干的干呢？啊，干哩干哩，我不嘛不我不到我们的大比不个。
0: 都阿有给的，不带你们开包，也都说的那大在也都个都没开单呐，你爸没开的给一下。ไอ้รักบ่ะอะดูดุมตาใจอะดะกิดิอะดูกอเลจะแล้วก็ดุมจะเลจะตมตมดะดิดุมตัด 11:30 กิลีลาลากวกุมบะไดบารอดะอะนุปี้กิทอรมะมะลากวดออะดูดุยามอะดูดุตาใจ
1: โอ้มะนุมหุนะตาบิรมะซอมนงายะอะดูไฮเจบะติเลนมะเตียมนังปังทุปิระกะดิยามนงายนิ
0: ไอ้เจ้ไก่ชูถอยตกว่าให้เจ้จะกวยกูมาทราบดิดุมไฮเยดุเรียวเตดิจะกวยกูไปยาทำนี่นะดุมไฮไทตะโลกทุกขะกะตะเวดุนะอิไซมะเตียมตังงซะเก
1: ยามนงายะมะเตียตงงบิรออ
0: ืมปาราดีนะสักปะมามันนายเดี๋ยวไปทำมวยให้ดูว่าฟิล์มดูกี่ใช่ไหมเต็มทั้งงั้นใช่ไหม
1: โอ้ยโอ้ยงั้นไปลองงั้นไป